0: る。
1: ยีบังก็นับเป่าวางยีนะ
2: ก็คิดบ้านนี่แหละบ่มานับเป่าวางปานแหงกุริบาซายตะอุราเรกะตะมื้อนั้นมาต้องปี้ลากูอินเดียอาเจยัดดึกเดนนับเป่าวางยีชิคือนี่แหละ